0: 的这座百年老宅，这里最多时曾收留近50位下南洋的华人。
1: 阿公ผมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยฐานะเริ่มค่อนข้างมั่นคงอ่ะพอคนจีนที่อพยพมารุ่นหลังเนี่ยอพยพมาก็อย่างบางทีไม่มียังไม่รู้จะไปประกอบอาชีพที่ไหนเนี่ยก็จะมาพักที่นี่ก่อนตรงนี้เป็นเตียงนอนก็ตีเป็นเตียงนอนที่คนนอนให้เด็กนอนถ้าคนพวกเด็กแต่ก่อนนี้มีเด็กนอนอยู่5 คนอยู่
0: 彭萨先生告诉我们，许多人安顿下来找到工作后做的第一件事就是给中国老家的亲人寄信寄钱报一声平安。
1: เมืองไทยเขาจะมีเอเจนต์เล็กๆคอยรวมส่งแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นก่อนแล้วก็ส่งไปฮ่องกงจากฮ่องกงแล้วเขาไปเพราะเมืองจีนไม่มีการติดต่อโดยตรงกับเมืองไทย
2: 在彭萨先生的家和餐厅当中啊很多地方都能够找到这部电影里面的一些画面啊
1: พอครอบครัวมั่นคงแล้วเนี่ยทางเมืองจีนเนี่ยก็อยากให้ส่งรูปกลับไปดูว่าครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงรูปเนี่ยถ่ายเมื่อประมาณเกือบ90 ปีที่แล้ว
0: 黑白老照片跨越山海的桥梯以及这座静静伫立在湄南河畔的百年老宅共同见证着华人移民的奋斗与牵挂电影终会落幕但那些真实发生过的故事至今仍留存在后人的记忆之中
3: 接着在意大利南部西西里岛附近的海域潜水员拍下了一组罕见的水下大白鲨的画面当时潜水员们正在清理沉船残骸和废弃的渔网突然一条大白鲨游过它的上方还有向导鱼伴游再来关注天气
4: 大家好，想看天气。今后几天，在东北、华北，在这个高空槽和冷涡的影响之下，仍然是晴天穿插着雷雨天气的状态。而南方今明两天降雨呢，会有一个短暂的间歇，不多的强降雨集中在西藏的东南部、云南西部和南部、海南以及台湾等地。这些地方会有大到暴雨，局部地区有大暴雨。云南西南部局部地区呢，降雨具有一定的极端性，尤其要注意防范次生灾害。预计12号起，随着暖湿气流的加强北上，南方的降雨会再度增多增强，西南地区。东部、江南、中南部以及华南将会面临强降雨、强对流天气，随后这一带又会进入降雨频繁的一段时间。气温方面呢，今后的3天，华北、东北有短暂的升温，但是随着新的冷空气到来，周末气温又会降下来，而黄淮及以南的大部分地区最高气温都是在30度上下。那其中河南以及周边一带的这个高温将会有所发展，城市当中像石家庄呢。在周五的时候气温将会接近35度但是到了下周二会降到25度而在郑州未来一周高温都将会频繁出现来看城市天气预报北京雷阵雨转晴16到27摄氏度榆林晴14到27度南充阴18到26度昭通阵雨转阴12到20度安庆多云转阴20到30度南京多云20到33度襄阳多云20到32度泉州阴22到24度漳州阴22到27度南宁晴24到33度广州阴转多云25到32度东京小雨转阴17到21度新德里小雨31到43度迪拜晴30到38度河内阴转小雨25到31度曼谷小雨28到34度吉隆坡小雨转阴26到33度悉尼阴转小雨12到21度伦敦小雨9到17度巴黎小雨转阴10到20度罗马晴19到27度雅典晴23到31度温哥华晴11到17度渥太华大雨转小雨18到24度洛杉矶晴18到24度墨西哥城小雨15到25度
3: 感谢收看中国新闻，再会。
5: 再会。